0: ค่าเดินรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์กประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเหล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาร์เซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลย7-11บางดาน50เมตรโทร0624565556ที่1ด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาร์เซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาโทร0813574245
2: ความยางหยุดล้อแม็กสงขลาเปิดบริการแล้วเรามียางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์แม็กใหม่แม็กมือสองในราคาย่อมเยาพร้อมให้บริการตั้งศูนย์ถุงล้อเช็คช่วงล่างพร้อมอามยางยนต์ล้อแม็กสงขลาตั้งอยู่ที่ถนน30เมตรตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาบริหารงานโดยน้องอามจะเปลี่ยนยางใหม่ยางเปอร์เซ็นล้อแม็กใหม่แม็กมือ2โทรสอบถามราคาได้ที่0969255363
3: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา

ทีก็รบขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพลินใจไปกับวิทยากับกระผมวิทยาแจ้งมานีกับนาจำนาทีเป็นผู้ดำเนินรายการ

0: ช่วงแรกของรายการมอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านได้ฟังกันก่อนครับกว้างงานเพลงก้องเพลินพรมแดนครับนะดาวสังคมมอบความสุขให้กับทุกท่านกว้างรอบๆกันเลยครับ
1: เมื่อ

กรับสันพวกฟังงานเพลงเก่าๆก้องเพลินพรมแดนครับดาดาวสังคมมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างกันขอบคุณมากๆครับนะท่านพวกฟังที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยาได้โทรศัพท์กันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยอวยชัยและแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบมอบให้กับคนที่ท่านรักและคนที่ท่านคิดถึงครับนะเริ่มกันด้วยสายเหล็กวันนี้กับจากบานำกระจายปีลงครุฑและทีมงานซึ่งประกอบด้วยคุณน้องติ๋วคุณน้องแต้วคุณน้องเบาบานชัยคลองและก็คุณน้องไรครับนะสายที่สองวันนี้ครับนะมาจากบ้านบางด้านครับนะคุณปาใจดีกับคุณปากองส่วนสายที่สามนี่กับบางด้านเช่นเดียวกันพี่โยปากูนครับสายที่สี่นี่กับน้องสาวหมู่บ้านธนาดีบานำกระจายสายที่ห้าครับนะจากอำเภอสิงห์นครคุณน้องชายและสุดท้ายชายที่ออกซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครช่องข้านี่เองครับคุณพี่นุ่นครับอยู่ชุมชนช่องวังครับนะขอบคุณดังๆอีกครั้งอีกทีทุกๆท่านที่ได้โตกันเข้ามาแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบมอบไปกับคนที่ท่านรักครับนะขอบคุณกว้างงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างกันเชื่อเลยดีกว่าอย่ารอกันช้าถ้ากันนานกับการเพลงที่แนะนำกันเข้ามาครับนะคุณน้องติ๋วกับทีมงานพี่ลงครุฑแนะนำงานเพลงของบุฟ้าไส้จนวอนลมภาครักและกระโตกันด้วยเจ้าอีสานรอรักจากน้องแต้วทีมงานพี่ลงครุฑเช่นเดียว

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา
1: ครับท่านผู้ฟังจะไปกับนะงานเพลงก้องออนุมาซิงซิลี่ครับเศร้าวิสันรอรักมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ควังก็เวลากันสักครู่ครับมากันจากอามากันที่อุสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านครับนะทีนี้ให้บริการกับท่านผู้ฟังซ่อมรถจนถูกลุ้นถูกโยครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องก้องเครื่องยนต์ระบบเล็กขัดเกียร์ชงหลางเปลี่ยนไตผ่านเปลี่ยนไตน้ำมันเครื่องและไส้กรองครับนะแล้วก็ยังให้บริการกับท่านผู้ฟังให้คำปรึกษาหารือกันในเรื่องก้องเครื่องยนต์กลไกถูกรูปแบบถูกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ที่อุสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านครับนะตำบลเขารูปจางอำเภอเมืองช่องคร่าทุนกช่องชี้6ตัวงาหรือก็6ตัวไปได้ครับนะที่อุสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านครับสำหรับอามอย่างยนต์ลอแม็กโซคราที่นี้จำหน่ายครับท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเปอร์เซ็นต์แม็กไม่แม็กเบอร์ซ่องให้บริการตั้งสู้ตวงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการครับนะปะยางโดยเฉพาะอย่างหญิงปะแบบใหญ่ไม่ในส่วนนี้ปะฟรีกับไม่มีเงินค่อยไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันนายครับที่อามอย่างยนต์ลอแม็กโซคราถนน30เมตรตำบลเขารูปจางอำเภอเมืองช่องคร่าครับศูนย์เก่าฮกเก่าส่งอาหารสามบอกสามท่านผู้กังโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริการนาโนยน้องอ้ำครับท่านผู้กังที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดหนึ่งครับนะบอกว่ากวางรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีมีส่วนลดได้กับท่าน 10% แล้วก็ต้องกราบข้อไปท่านผู้กังที่ได้โทรกันเข้ามาเพราะเอิญว่าเพลงจบพอดีครับนะต้องข้อไปโทรกันเข้ามาไม่ก็แล้วกันครับนะขอบคุณขอบคุณมากมากครับนะครับมามอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านได้ควังกันต่ออย่ารอกระจาถ้ากันนั่นครับนะยังอยู่ที่พี่หลวงครุฑและทีมงานบ้านนำกระจายครับฟังกันเสียเลยดีกว่าอย่ารอกระจาถ้ากันนั่นงานเพลงก้องเพลินพรมแดนกับเศร้าโซดพี่หลวงครุฑให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่าน

จะไปกับนางงานเพลงก้องนงเดียวส่วนแว่นทองนักร้องลูกทุ่งวัฒนธรรมครับนะกับงานเพลงชวนนงเที่ยวใต้ปากใต้บ้านเรานี้กลับตันพระกวางซึ่งถือว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโดยธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือประดิษฐ์ขึ้นก็ตามครับนะเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวครับท่านพระกวางครับในทุกวันนี้นะครับท่านพระกวางดูก้าวทางทีวีดูก้าวทางโลกโซเชียลแล้วทู่ใจครับท่านพระกวางหลายๆคนครับไม่ใช่ทั้งหมดครับท่านพระกวางอ้างตัวอ้างตนว่าการศึกษาจุ้งมีเงินมีทองมีความรู้แต่นั้นขาดสติขาดบุติภาวะครับนะก้มคู่หลังแก้ตำลายคนที่สู้ไม่ได้ครับและที่สำคัญนั้นก็คือใจความรู้เอาเปรียบคนไม่รู้นี่ครับคนพวกนี้เราต้องต่อต้านกัดการย้ายมีพื้นที่ยืนอยู่ในสังคมกับท่านพระกวางนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับท่านพระกวางการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาหรือจิตใจก็ตามครับนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่สมควรยอมรับและไม่สมควรได้รับและสมควรได้รับการประณามอย่างยิ่งครับเนื่องจากมันส่งผลครับนะส่งผลกระทบในวงกว้างและสร้างบาดแผลที่อยากจะเยียวยาให้กับผู้ถูกกระทำและสังคมรอบข้างครับท่านผู้กว้างนะนี่เรื่องของความรุนแรงครับท่านผู้กว้างนะกราบขอบคุณมากๆครับนะคุณป้าเพียรครับอยู่บ้านบางด้านในเกียรติในนำงานเพลงเสริมเติมเต็มกันเข้ามาคอยสักครู่นะครับผมจะคอยแต่ย่อยจะได้พยายามไม่รอช้าท่านานแน่นอนครับนะครับตอนนี้มอบความสุขให้กับท่านผู้กว้างได้กว้างกันโตครับนะมาถึงคุณปาคองอยู่บ้านบางด้านในนำงานเพลงกันเข้ามาและกำชับกำชาบอกว่ามอไปไกลครับคุณน้องเก๋มอไปปาเพียนด้วยก็แล้วกันครับนะและท่านพระกวางติดกว้างอะไรการเปิดใจไปกับวิทยาครับนะกว้างกันเสียเลยดีกว่าอย่ารอกันจาถ้ากันนานงานเพลงก้องซ่ายันนิรันดรครับนะรองเท้าหน้างองและก็ต่อกันโดยเพลงที่สองครับรักแท้แค่พี่ชายมอบความสุขให้กับทุกๆท่านกว้างพร้อมๆกันเลยครับนะ

ครับท่านผู้ฟังจะไปกับงานเพลงของสายันนิรันดรครับนะชื่องานเพลงว่ารักแท้แค่พี่ชายครับนะเป็นอะไรก็ได้ก็ให้จิตใจและร่างกายมีความสุขก็พอครับนะ ชายไม่ชายครับน่าจะชายครับท่านผู้ฟังนะคนเรานี่พูดถึงความพอเพียงหรือเพียงพอมันไม่มีนี่ครับอยากได้นี่นะก็อยากได้นู่อยากได้นั่นอยากได้เยอะแยะตาแปอูเลื่อมอูบองล่าอูชุนชุนว่ากันพนันกับท่านพกวังแต่พอได้แล้วมันก็พนันและกับท่านพกวังนะมันธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรวิเจตวิโจอะไรเลยกับท่านพกวังนะครับขอบคุณนังๆกันในครั้งอีกทีกับนะคุณป้าใจดีกับคุณป้าคงอยู่ที่บ้านบางด้านในเกณฑ์นำงานเพลงกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านครับนะขอบคุณไปยังดีเจเทนเนนสโตครับนะดีเจรายการสบายสบายสไตล์ลูกถุงครับนะจัดเวลา15ถึง17นาฬิกาทางท่านีวิทยุนี้ครับนะท่านผู้กว้างก็คงกว้างกันเคยกว้างกันแล้วครับนะเป็นที่ทุกอกทุกใจท่านผู้กว้างก็ขอบคุณมากๆครับที่ได้ส่งข้อความกันเข้ามาถือว่าเป็นพลังเป็นกำลังใจให้กับผมผู้ดำเนินรายการขอบคุณครับนะเช่นเดียวกันกับขอบคุณทุกเสียงทุกสายที่ได้โทรกันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยอวยใจแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบมอไปกับคนที่ท่านรักคนที่ท่านคิดถึงครับนะสำหรับที่กับชื่นชอบเพียงไหนมอไปกับใครโทรกันเข้ามาที่0 748 1ช่อง0 55ครับนะขอบคุณมากๆครับนะครับมามอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านได้กว้างกันโตอย่าโรคกระจาตะกันนานนะยังอยู่ที่บ้านบางด้านกับคุณพิโยปาคุณนะแนะนำงานเพลงหวานๆกับงานเพลงก้องทุนทองใจกับไปคว้างกันเลยครับนะนั่งครวนเร็วโตกันด้วยเชียงโจ้ซ้ำซ้าวงานเพลงก้องซ่อนใจเมกิเชียนครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา
1: ครับจานผู้กว้างวันวานครับนางงานเพลงก้องทุนทองใจซ่องงานเพลงหนึ่งงานเพลงและอีกหนึ่งงานเพลงก้องเป็นซ่อนชัยเมกวิเชียนครับมอบความสุขไงกับทุกท่านได้กว้างขอบคุณขอบคุณมากมากครับนะจากบ้านนำจากบ้านบางด้านครับพี่โยปากุลให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขไงกับทุกท่านได้กว้างสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้กว้างรุ่งเรืองอะไรยนต์ให้บริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์รุ่งเรืองอะไรยนต์ยังให้บริการครับท่านผู้กว้างรับช่างอะไรด้วยนะตามรุ่นตามโยติตรงการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากถอยใหญ่เจียมถนนกัญจนาวณิชย์ตำบลพะวงอำเภอเมืองช่องคร้าครับนะ081ถ้ามาที่ช่องที่5โทรไปได้ครับสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องเครื่องกล้องนามเดียวโคเวรุ่นเดียวพลัดครับนะตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับท่านผู้กว้างเจอกันตอนนี้ครับนะบริษัทเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุกสี่เดือนเลยทีเดียวครับนะแล้วก็ยังบริการล่างกันค่ายทันฟรี7ปีเต็มติดตั้งให้ฟรีด้วยครับเอาเป็นว่าท่านผู้กว้างท่านใดสนใจติดต่อผ่านทางรายการเพลินใจไปกับวิทยากระผมจะอายเจ้าหน้าที่ใกล้ๆนะครับนะไปซ่าติดได้ฟรีถึงบ้านเลยทีเดียวครับนะก็เชิญรวมพิธีสมโภชและเบิกเนตรพระครูสวัสดิ์ประสาทตาล่วงจางและพระพรหมวชิระเมตตาจารย์ครับนะลือล่วงลุงอิ่มนวัดกระเจตชลธีอำเภอละโนดจังหวัดช่องคร้าครับวันที่23ถึง24กันยายน2569ครับนะก็เชิญกับพี่น้องพุทธศาสนิกชนมีโอกาสไปรวมกันได้ตามวันเวลาดังกล่าวกับสัญญาณโทรศัพท์กันดังกันเข้ามาควังเพลงกันโต้อย่าโรคกันจาท่ากันนานครับควังงานเพลงของไผ่พงสะต้นครับนะแนะนำมาจากคุณน้องเศร้าหมู่บ้านธนารีมอบความสุขให้กับทุกท่านครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับท่านผู้ฟังงานเพลงก้องสายันเนรันดรครับนะงานเพลงสายันคืนถุงขอบคุณมากมากครับนะจากบ้านนำกระจายมู่บ้านธนาดีคุณองเศร้าครับให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับนะโอ้สมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านที่นี้บริการซ่อมรถยนต์ครับนะทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเหลืองกล้องเครื่องยนต์ระบบเบรกขัดเกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนไส้ผ่านเปลี่ยนไส้น้ำมันเครื่องและไส้กรองแล้วก็ยังให้บริการครับท่านผู้กองให้คำปรึกษาหารือเรื่องเครื่องยนต์

กลไกทุกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันชายบริการกระไดที่อุสมัยกาจวิทบ้านบางด้านตะมนก็รูปจางอำเภอเมืองชกกล้ากลับนะส่วนออกซองที่อาฮกตองอาแล้วก็ฮกโชว์ไปได้กับที่อุสมัยกาจวิทบ้านบางด้านสำหรับอามอย่างยลอแม็กซ์ชกกล้าที่นี้จำได้กลับนะไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเปอร์เซ็นแม็กไม่แม็กมือซ่องไงบริการตั้งทุนท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการกับปลายางโดยเฉพาะอย่างยิงปลาแบบใหญ่ไม่ในส่วนนี้ปลาฟรีไม่มีเงินก็ไม่จำกัดจำนวนครั้งชายบริการกันได้กับนาทีอ้ำอย่างยลอแม็กซ์ทรงกล้าถนนตั้มชิปแมตตะมนก็รูปจางอำเภอเมืองทรงกล้าส่วนเก่าอกเก่าทรงอาหาซ้ำอกซ้ำทันพวกกวางโทไปสอบตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนาบริหารหน่วยหนองอ้ำครับท่านผู้กองที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันชักนิดบอกว่ากวางรายการเปลี่ยนใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะครับมาบอกการเพลงมอบความสุขให้กับท่านผู้กองได้กวางกันต่อมาถึงอำเภอสิงห์นครคุณหนองชายกำจับกำชาบอกว่ามอบให้กับบ่าวผู้พ่อที่มาลูกเกตว่าคำแต่การทีมงานนองตานมอราชพัฒน์โชคกล้าท่านผู้กวางที่กว้างรายการเพลินใจไปกับวิทยากว้างกันเช่นเลยครับนะข้อแขมากคือนานเพลงข้องนองเดียวส่วนแหวนทองและก็โตกันโดยเพลงที่ส่งลงกับงานเพลง

ครับท่านผู้ฟังงานเพลงก้องเจี๊ยบเบญจพรสั้นๆนั้นก็คือหลงครับนะมอบความสุขไงกับทุกๆท่านได้กว้างขอบคุณมากๆครับจากอำเภอสิงห์นครคุณนงชัยให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบผ่านเพลงมอบความสุขไงกับทุกๆท่านได้กว้างกันโตครับแนะนำมาจากคุณพี่นุ่นกับอยู่ชุมชนร่มวังในเขตเทศบาลนครสงขลาและได้กำชับกำชาบอกว่ามอบให้กับอามยางยลอแม็กสงขลาคุณใหญ่เนี้ยวกับอยู่ชุมชนร่มวังในจังเวกครับซอยเก่าถนนซอยบุรีในเขตเทศบาลนครสงขลาบ้านเรานี่ครับนะครับฟังกันเลยดีกว่าอย่ารอกันช้าตั้งกันนานงานเพลงก้องไวพอดเพชรพันธ์ครับนะนำตาเศร้าแล้วกระโตกันด้วยผ้าห่มเศร้างานเพลงก้องยอดรักสลักใหญ่อีกสองงานเพลงมอบความสุขใน

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ลับขอบคุณมากๆครับนะแนะนำมาจากพี่นูนครับชุมชนจำวังในเขตเทศบาลนครสงขลามอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างเวลา12นาฬิกากับอีก15นาทีครับท่านผู้กว้างขอบคุณท่านผู้กว้างมากๆที่อยู่เพลินๆและหลับฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยากับกับผมวิทยาแจ้งมานี่ครับนะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการและรายการกลับได้โตกันข้ามาให้กำลังใจอำนวยอวยชัยและแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบมอบให้กับคนที่ท่านรักครับนะโอเป็นว่าท่านผู้กว้างชื่นชอบเพลงไหนมอบกับไอ้กับใครครับให้กระผมทำหน้าที่เป็นสื่อกลางโดยความยินดียิ่งครับโทรกันเข้ามาที่074811055ครับนะซ้ำย้ำอีกทีครับ074811055สำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์รุ่งเรืองอะไรยนต์ในบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีอีกมากมายครับสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์รุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการกับท่านผู้กว้างรับสั่งอะไรด่วนให้ตามรุ่นตามเดียวที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากถอยใหญ่เกียมถนนกาญจนาวนิชตำบลบ่อวงอำเภอเมืองสงขลา081ถ้ามาที่ที่ช่อง45โทรไปได้ครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องเครื่องกรองน้ำยอโคเวครับรุ่นนิโอพลัสตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับนะท่านผู้กวางถือกันตอนนี้บริษัทเปลี่ยนไส้กรองไอฟีถูกสี่เดือนเลยทีเดียวครับนะแล้วก็ยังบริการล้างการค่ายไอฟีเจ็ดปีเต็มติดตั้งไอฟีด้วยท่านผู้กวางท่านใดสนใจติดต่อมายังรายการเพลินใจไปกับวิทยากระผมจะให้เจ้าหน้าที่ใกล้ค่ายไปจ้าติดไอฟีตึ้งตีแล้วก็ตึ้งบ้านเลยทีเดียวกลับนะก็เชิญหลวงพิธีสมโภชและเบิกเนตรพระครูสวัสดิ์ประชาติลือตาล่วงจางและพระพรมวจระเมธาจารย์ลือร่วงหลวงอิมกับนะนวัดกระเจ็ดจลาตีอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาวันที่23ถึง24กันยายน2569ครับนะก็เชิญกับพี่น้องพุทธศาสนิกชนครับนะมีโอกาสไปรวมกันได้ตามวันเวลาดังกล่าวครับนะหมอหมอบ้านเพลงหมอความสุขให้กับท่านผู้กว้างได้กว้างกันต่อคุณปาเพียนครับใช่ชื่อว่าปาเพียนครับนะอยู่ที่บ้านบางด้านใกล้ๆกับบ้านปากงครับนะแนะนำงานเพลงกันเข้ามาน่าจะเป็นเพลงนุ่มหนาขาวเศร้าหนักเหลือครับนะถ้าผมจำผิดก็ต้องขออภัยครับนะแต่ว่าหมอบ้านเพลงนี้ให้ครับนะคุณปาเพียนนุ่มหนาเกาเศร้าหนาเกลืองานเพลงข้องโซระเพชรพิญโยนงนุดดวงชีวัน

ครับนุ่มหนาเกาเศร้าหนาเกลือครับนะขอบคุณมากๆจากป้าเพียนครับบ้านบางด้านในเกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างมาถึงนุ่มบ่อเตยกับอำเภอสิงห์นครครับนะแนะนำงานเพลงกันเข้ามาแล้วก็กำชับกำชาบอกว่ามอบให้กับคนเตลินหรือคนเตบานครับด้วยความยินดีกลับไม่คัดกองไม่คัดใจไปกว้างพร้อมๆกันเลยครับนะงานเพลงรักแรงเดือนหน้ากับนะ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ราบขอบคุณมากมากราบจากนุ่มบ่อเตยอำเภอสิงห์นครในเขตแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านได้กว้างโอ้สมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านที่นี้บริการซ่อมรถยนต์ครับนะทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเหลืองก้องเครื่องยนต์ระบบเบรกขัดเกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนใต้ผ่านเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องและไส้กรองแล้วก็ยังให้บริการกับท่านผู้กว้างให้คำปรึกษาหรือกันในเรื่องก้องเครื่องยนต์กลไกถูกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ครับที่อุตสาหกรรมกาญจน์บ้านบางด้านตำบลโครูปจางอำเภอเมืองจงกล้าครับสู้นกซ่องซี่อาฮกตองอาแล้วก็ฮกครับนะตัวไปได้กับติวสมัยกาเทวิตบ้านบางด้านสำหรับอามอย่างยนต์ล้อแม็กซ์ทรงกล้าที่นี้จำน่ายกับหนาไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเปิดเจนแม็กไม่แม็กมือซ่องแล้วก็ยังให้บริการตั้งซุ่นท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและยังให้บริการกับหนาปลายางกับโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไม่ในส่วนนี้ปลายฟรีไม่มีเอิญใกล้ไม่จำกัดจำนวนครั้งใช่บริการกันได้ที่อ้ำอย่างยนต์หล่อแม็กซ่องกล้าถนนจ้ำชิบเม็ดครับตำบลโครูปจางอำเภอเมืองช่องกล้าซุ่นเก่าอกเก่าซ่องอาอาช่ามอกช่ามท่านผู้กังโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้บริหารอันหน่วยหนองอ้ำครับท่านผู้กังที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดนึงบอกว่าฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีส่วนลดให้กับท่าน 10% ครับนะครับมามอความสุขทางด้านเชื่องเพลงให้ท่านผู้กวางได้กวางกันโตอย่าโรคกันจาถ้ากันนานนะมาถึงคุณผีเศร้าครับอยู่ที่อำเภอสิงห์นครวันนี้ให้เกณฑ์แนะนำงานเพลงข้องไวพดแพทุพันนะส่งเพลงด้วยกันครับนะฟังกันเลยครับนะไทยน้อยและก็ไทยใหญ่กับส่งงานเพลงมอบความสุขให้กับทุก

ครับท่านผู้ฟังงานเพลงก้องไวบทเป็ดสุพรรณครับนะงานเพลงไทยน้อยเล็กก็ไทยใหญ่ครับขอบคุณขอบคุณนางนังอีกครั้งอีกทีครับนะจากอำเภอสิงห์นครคุณผีเศร้าไอเกดแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างครับมามอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างกันโตครับนะเดินทางมาถึงชมรมเดินละวิงเพื่อสุขภาพสนามตินสุรานนท์สงขลาครับนะนี่ก็เดินกันเป็นประจำทุกๆวันตั้งแต่เวลาบ่าย 4:00 นถึง 5:00 นเย็นกับ 1:00 นเดินออกกำลังกายกันนะหลักสุขภาพนะครับนะวันนี้ให้เกียรติแนะนำงานเพลงกันเข้ามาของพงแปดฟันผู้ทนงานเพลงเมียมันดนและก็ตามกันโดยงานเพลงติดโซ่กองควันจิลาพลกับนะข้อยอมเป็นไม้ครับอีกโซ่งานเพลงหมอความ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับท่านผู้ฟังสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรากลับนะคิดถึงโรงเรื่องอะไรยนต์โรงเรื่องอะไรยนต์ให้บริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีมากมายครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงโรงเรื่องอะไรยนต์ครับนะโรงเรื่องอะไรยนต์ยังให้บริการครับหลับสั่งอะไรด่วนให้ตามรุ่นตามโยติต้องการโรงเรื่องอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางดาดบักถอยใหญ่เจียมถนนกัญจนาวณิชย์ตำบลพะวงอำเภอเมืองช่องคล้าครับนะ081ถ้ามาที่ที่ช่องที่5โตไปได้ครับสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรื่องอะไรยนต์ครับนะเรื่องเครื่องกล้องน้ำยอโคเวครับนะรุ่นนีโอพลัสครับท่านผู้กวางตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับนะท่านผู้กวางเจอกันตอนนี้บริษัทเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุกสี่เดือนเลยทีเดียวแล้วก็ยังบริการล้างการใกล้ให้ท่านฟรี7ปีเต็มติดตั้งให้ฟรีด้วยครับโอเป็นว่าท่านผู้กวางท่านใดสนใจติดต่อมายังรายการเพลินใจไปกับวิทยากับผมจะให้เจ้าหน้าที่ใกล้ๆครับนะไปซ่าติดให้ฟรีตึ้งทีตึ้งบานเลยทีเดียวครับนะก็เชิญหลวงพิธีสมโภชและเบิกเนตรพระครูสุวัตประชาตาล่วงจางครับนะและพระพรหมโมชิระเมธาจารย์หรือว่าล่วงหลวงอิมณวัดกระเทศจุฬาที่อำเภอละโนดจังหวัดสงขลาวันที่23ถึง24กันยายน2569ก็เชิญกับพี่น้องพุทธศาสนิกชนมีโอกาสไปรวมกันได้ตามวันเวลาดังกล่าวครับนะกลับมามอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่อควางงานเพลงก้องพงเป็ดฟันผู้ต้นใส่ฮกล้วงครับนะแล้วต่อกันด้วยสวรรค์โซ่พรมหน่อยไม่ได้ฮกล้วงครับอีกช่วงงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับ

กรับฉันผู้ฟังงานเพลงของสวรรค์โซ่พรมหน่อยกับน้าไม่ได้อกล้วงยังไม่จบกับฉันผู้ฟังเลือบเลยเวลาเลือบไม่กี่นาทีสำหรับวันนี้ขอบคุณขอบคุณท่านผู้ฟังขอบคุณผู้อุปถัมภ์รายการขอบคุณดีเจน้องนึงครับนะและขอบคุณคุณเจ้าไม้คณะทองท่านผู้อำนวยการสถานีเช่นเดียวกันกับวันนี้คำพูดนึงว่าจะได้ที่กระผมพูดไปผิดพลาดกระผมก็ไปกับนะเวลาก็หมดก็

ลอดไปใกล้ทุกกันทุกคนทุกคนแบบนั้นสำหรับวันนี้กระผมวิทยาแสงมณีกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: อําซวย
1: ก็พาสาวเที่ยวชมซื้อของช้อปปิ้งนะพาหุรัตนี่ดินแดนของผ้าลูกไม้ต่างๆมากมายทีเดียวนะครับในเพลงอยากมีแฟนของศิลปินแห่งชาติอาจารย์ชัยชนะบุญโชตนะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองมาลิ่วมาแล้วนะบางพื้นที่ก็คงจะตกบ้างไม่ตกบ้างนะครับแต่ก็ลั่นร้องครวญครางพายุฝนบนฟ้ากลั่นคลื่นฟ้าสะอื้นผืนฟ้ามากึกก้องสายฝนขึ้นตั้งคลั่งขนองฟ้ามาร้องก้องฟ้าแล้วก็มาฟังเพลงกันดีกว่านะครับสำหรับอากาศอย่างนี้นะฮะหลังฝนตกแล้วมันชื่นใจฝนโปรยผ่านไปฝนมาฟ้ามัวฝนลากฟ้าก็สางนะครับในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งของเย็นย่ำยามสนธยาวันจันทร์ที่7กันยายนนะวันจันทร์ที่7กันยายนโอ้ยอดกาลยาเหมือนเพลงของสายันสัญญาว่าแต่ที่คุณขอมา3เพลงนั้นก็ฟังผ่านกันไปแล้วนะครับจากคุณผู้ฟังฟังกันอยู่ที่เกาะถ้ำอาพีอุบลคนเกาะถ้ำก็3เพลงฟังผ่านกันไปในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM VR Radio 88.75 คุณขอมาจัดให้จัดไปกันจนถึง1ทุ่มโดยประมาณนะครับไม่ว่าจะเป็นนาแล้งลงสาวชาวนาอยากเป็นแฟนเมื่อสักครู่นี้นะอยากเป็นแฟนก็เป็นเพลงของอาจารย์ชัยชนะบุญโชติเพลงที่3หลงสาวชาวนาของนิยมมารยาทอาจารย์นิยมมารยาทนี่ถือว่าเป็นเจ้าของเพลงรำวงในยุคนั้นนะครับเพลงรำวงที่เรียกว่าเป็นเพลงเกี่ยวกันเพลงซึ้งๆก็ยังนะฮะทูลทองใจขับร้องจากการประพันธ์ของอาจารย์นิยมมารยาทจูบมัดจำอาจารย์ชัยชนะบุญโชติก็ยังมีอ้อมกอดแขนเก่ายังมีกระท่อมหลังเก่าส่วนครูไวยพจน์เป็นสุพรรณนั้นมีเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าอาจารย์นิยมมารยาทก็เคยมาร่วมงานกับครูไวยพจน์เป็นสุพรรณแต่งเพลงแม่พวงมะนาวจังหวะสโลลำวงรูปหล่อขอเมียสุดบูชานี่ก็เป็นเพลงทำนองอินเตอร์เดียนพระอมสาวสโลลำวงนะฮะมัสยาหลงเหยื่อช้างกับภูเขียวอิ่มอกอิ่มใจก็น่าฟังนะครับก็มาเล่าสู่กันฟังประวัตินักร้องครูเพลงนะครับอาจารย์ชัยชนะบุญโชตมี2คนพี่น้องครับเป็นนักร้องชัยนรงค์บุญโชตอยู่กันทางวัดหลวงพ่อพุทธโสธรจังหวัดเชิงเซานู่นนะฮะก็พื้นเพเดิมท่านก็คลุกคลีอยู่กับลำเกลำตัดเพลงอีเซลการแสดงตลกต่างๆทำขวัญนาคนี่คุณขอมาสามผลงานเพลงเราให้ฟังกันไปในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้ทางเกาะถ้ำขอมาแล้วนะฮะยังมีสี่สาห้าสายเรื่องราวของเพลงลูกทุ่งเก่านะครับ3โมงถึง5โมง0843002556ตั้งแต่5โมงถึง1ทุ่ม17นาฬิกาถึง19นาฬิกา2ชั่วโมงโดยประมาณนะครับหรือว่าจะเป็นเพลงของทางเกาะยอก็รอฟังกันอย่างวิวาสะอื้นวิวาอาวรรักพี่ที่ใจและอีกเพลงหนึ่งของพงศ์ศรีวรนุชนะครับส่วนที่3นั้นก็มาจากบ้านหมู่3สะทิ้งหม้อ2เพลงและก็เหมา4เพลงของบ้านปลายนาวันพระอย่าเว้นนะเมื่อวานวันพระก็ยกยอดมาไว้วันนี้เราก็จัดกันให้นะส่วนคุณสอสมิงไพรคำวอนก่อนลาโชคดีครับแฟนนะเพลงนี้น่าจะเปิดกันในช่วงสั่งลาแฟนเพลงแม้แต่วงดนตรีของอาจารย์สอนเพชรสอนสุพรรณนะครับพอถึงช่วงที่จะต ทำการแสดงบนเวทีครบกำหนดครบชั่วโมงแล้วก็ต้องโชคดีครับแฟนเพลงช้าๆซึ้งๆคำวอนก่อนลาของรังสีเสรีชัยก็เช่นเดียวกันนะครับทางรายการก็ยังมีเพลงปิดท้ายกันแต่คุณขอมาเราก็จะจัดให้ตามคำขอขอบคุณไปที่ผู้สนับสนุนรายการก็คืออู่รถยนต์สมัยคาสวิทบางดันสงขลาร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์แล้วก็โรงไม้พนาพันวิวาสะอื่นวิวาอาวรนะมาฟัง2เพลงนี้กันก่อนนะครับจากการเกาะยอขอเข้ามา4คน

ก็เป็นเพลงที่ซึ้งๆในสมัยอยู่ดนตรีของราชาเพลงลูกทุ่งสุสลพลสมบัติเจริญนะครับร้องแก่เกี่ยวกับไพรวันลูกเพชรในวิวาสะอื่นวิวาอาวรของนิตยาเปิดปัญญาเมื่อก่อนนั้นก็อยู่วงดนตรีของครูจำรัดวิภาตวัตรได้รับรางวัลกันด้วยนะครับรักพี่ที่ใจเพลงนี้แหละเป็นเพลงที่เรียกว่าเป็นเพลงประจำตัวของนิตยาเปิดปัญญาภาษาถิ่นใต้บอกเป็นเพลงลูกเกยนะวิวาอาวรก็จากการประพันธ์ของอาจารย์นิยมมารยาทนะครับผู้ที่ประพันธ์เพลงซึ้งๆเพลงสนุกๆลำวงก็มีนะก็เพิ่งเสียชีวิตกันไปนะครับสำหรับคุณแม่นิตยาเปิดปัญญาเมื่อปีกลายนี่เองเป็นคนกรุงเทพนะครับแล้วก็เพลงดังๆมีที่รู้จักกันคงจะสองเพลงนี้แหละรักพี่ที่ใจแล้วก็วิวาอาวรแก่วิวาสะอื่นของไพรวันลูกเพชรอยู่กันหลายวงตีครับวงของอาจารย์เพลินพรมแดนก็เคยมาอยู่แล้วร้องเพลงคนใจดำบ้านทุ่งเดียวกันไม่ค่อยที่จะรู้จักมักคุ้นแต่เพลงสมัยอยู่กับวงดนตรีชุมนุมศิลปินของอาจารย์รัฐวิภัตวัฒน์นั่นก็ได้ทีเดียวนะครับส่วนในยุคสุดท้ายก็มาอยู่กับครูก้องกาดกำแหงแล้วก็เป็นเพลงที่ร้องแก้ขวัญชัยเพชรร้อเอ็ดไว้สองเพลงคือจดหมายไม่เป็นมันไกลน้องไกลบ้านขวัญชัยเขาร้องจดหมายเป็นมันนิตยาเปิดปัญญาอาจารย์ก้องกาดกำแหงเลยเปลี่ยนชื่อเป็นขวัญอ่อนตลาดสดเจ้าตัวก็ไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่นะครับขวัญอ่อนตลาดสดตั้งชื่อให้สองเพลงนี้ก็หายต่อมไปเลยนะครับเป็นเพลงที่ร้องสุดท้ายในชีวิตงั้นก็เงียบหายแล้วก็จากลาโลกนี้ทิ้งตำนานไว้นะก็เพลงมากมายสำหรับทางด้านของลูกทุ่งเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับคุณขอมาจัดกันให้จัดกันไปยังติดค้างอีก2ผลงานเพลงในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะรักพี่ที่ใจเพลงดังที่อาจารย์นิยมมารยาทเป็นผู้ประพันธ์ในนิตยาเปิดปัญญาพร้อมผ่องศรีวรนุชตามคำขอของทางด้านเกาะยอนะครับนั่นก็คือปีศาจจำแรงนะฮะเดี๋ยวจะได้ฟังกันขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันในด้านของเพลงที่ขอเข้ามา0843002556 0943563991นะครับก็มาถึงเวลาที่ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการกันบ้างนะครับมีเขาเราอยู่มีครูเพลงเราก็มีลูกทุ่งกรุงไทยนะลูกทุ่งที่เป็นตำนานเป็นเรื่องของประวัตินักร้องครูเพลงนำมาเล่าสู่กันฟังในรายการเล่าขานตำนานเพลงทาง FM VR Radio 88.75 ได้รับการสนับสนุนกันมาจากสมหมายคาสวิทบ้านบางดานสงขลาและ VR Radio นะครับสำหรับการบริการซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนผ้าเบรกเบรกดังเบรกสั่นผ้าเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในรถยนต์กันได้บริการกันอยู่ที่บ้านบางดานสำหรับทางด้านของอู่รถยนต์สมหมายคาสวิทบางดานสงขลาบริการเป็นกันเองนะในด้านของหานซ่อมเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามปัญหาเครื่องยนต์ก็ได้นะครับ0624565556 0624565556นะครับสำหรับทางด้านหานบริการที่เรียกว่าเป็นหานบริการแบบบริการด้วยใจเป็นกันเองนะครับตั้งกันอยู่ที่บ้านบางดานใกล้ๆ 7-11 บ้านบางดานร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ก็จำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องใส่กล่องน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีครับลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆก็มีบริการเช่นเดียวกันถนนกาญจนวนิชปากซอยยายเจียมบางดานสงขลา0
081-357-4245เอาละนิตยาเปิดปัญญาอีกสั่งหนึ่งเพลงนะครับแล้วก็ไปกันที่เสกศักดิ์ผู้กันทองดาวลูกไก่รอกันอยู่วันพระอย่าเว้นกำบอนก่อนลาโชคดีครับแฟนนะวันนี้มิตรรักนักฟังเพลงเก่าก็ให้การตอบรับกันอย่างหนาแน่นมาฟังคุณแม่นิตยาเปิดปัญญาที่เรียกว่าเป็นตำนานที่จากกันไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็เล่าประวัติย่อๆให้ฟังกันแล้วส่วนเพลงที่2ของผ่องศรีวรนุชตามคำขอของกยกันต่อไป

ออกโฉนดให้ทันทีนะครับโฉนดนั้นก็คงจะเป็นทะเบียนนะเพราะว่าในยุคนั้นการสมรสนี่ก็ยังอยู่ในวงจำกัดกันอยู่นะครับไม่เหมือนอะไรเขาเรียก LGBT ที่เรียกว่าเป็นทั้งตุ๊ดทั้งแต๋วทั้งทอมดี้ต่างๆสมัยนี้จดทะเบียนกันได้นะครับก็สุดแท้แต่รสนิยมกันนี่นะสมัยนั้นไม่ได้นะสมัยแต๋วจ๋านิรรักภูมิเรียงนี่ก็ถือว่าเป็นเพลงที่สาริกากิ่งทองกับร้องเหมือนกับเพลงที่คุณสนควรดินขอเข้ามาเมื่อสักครู่นี้หัวใจจัดสรรนักร้องที่เสียชีวิตกันไปเมื่อปี2540นะครับสาริกาล้ำเลิศกุลหรือสาริกากิ่งทองลูกหนังจูเลียมกิ่งทองศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงหนังตะลุงปี2535ของจังหวัดชุมพรนะครับบ้านซ่องพระเวียงสะสุราษฎร์ธานีนี่ก็เป็นถิ่นฐานอยู่เพราะท่านก็มีภรรยาเกือบครึ่งโลกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับลูกภรรยาที่ชื่อน้องติ๋วนี่นะฮะเรียกว่าคงจะได้สายเลือดของนางตะลุงครูจูเลียมกิ่งทองแถวจ๋าหรือว่าจะเป็นแสนหวังเวิร์ดนะดังไปจนถึงเชียงใหม่นะข้ามโขงไปด้วยนะครับก็เรียกว่ามีเพลงในยุคนั้นแม้แต่สายันสัญญายังเป็นหางเครื่องหัดเต้นดนหางเครื่องดนตรีของคุณแม่ผ่องศรีหรือป้องปัตตานีชื่อนี้ไม่รู้จักแต่ถ้าบอกว่าเขาก็คือดีดอกมะดันนะครับก็มาอยู่กับวงดนตรีของสาริกากิ่งทองกันในยุคแรกมีกันมากมายนะนี่ก็นำมาเล่าสู่กันฟังในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับคุณสนควรยินฟังกันไปสอนเพชรสอนสุพรรณกับเสกศักดิ์เหรอนะจะได้ฟังกันตรงนี้สำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังกันอยู่สิงหนครหมู่ที่3และก็มาเป็นเพลงเกี่ยวกับวันพระวันเจ้าสอนเพชรโชคดีครับแฟนโชคดีคำวอนก่อนลานะครับชั่วโมงที่2รอกันอยู่นะฮะวันนี้ครับคับข้างทีเดียวนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่มาเยียบกลึบแต่วันนี้ต้อนรับสัปดาห์ใหม่วันจันทร์หนาแน่นกันเป็นพิเศษสำหรับมิตรรักนักฟังเพลงเก่าที่จะมาอนุรักษ์อ่านเพลงลูกทุ่งเก่าเราชอบนำมามอบกันให้คุณขอมาจัดให้จัดไปจัดหนักจัดเต็ม2ชั่วโมงโดยประมาณนะครับขอบคุณไปยังสมหมายคาสวิทและพันธมิตรรุ่งเรืองอลัยยนต์แล้วก็มาที่โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีรับสั่งกันได้บริการถึงที่0743111725 0743114357นะครับก็มาฟังเพลงตามคำขอของทางด้านหมู่3สติงหม้อนะครับหลวงกล่อมขันมากเศรษฐีและก็ฐานอากาศขาดรักนะครับผู้นานขันมากเศรษฐีก็เป็นเพลงที่ทางด้านเสกศักดิ์ครับร้องอยู่ในชุด3เพลงดังนะฮะขันมากเศรษฐีอีกเพลงหนึ่งครับที่เป็นเพลงที่อาจารย์ฉลองผู้สว่างเป็นผู้เขียนให้สำหรับเสกศักดิ์นั้นส่วนฐานอากาศขาดรักนั้นก็ทางด้านของครูชลธีนะครับแต่ที่เป็น3เพลงบันได3ขั้นนะฮะเสกศักดิ์ผู้กันทองขันมากเศรษฐีโสภาใจดำและก็กลิ่นฟางนางลืมส่วนของยุคที่2นอกจากจะฐานอากาศขาดรักแล้วก็ไม่ตายจะกลับมาแต่งแต่ตรงนี้เขาฟังคำขอกันนะครับกับทางด้านกล่อมบ้านสติงหม้อหมู่3ในเพลงขันมากเศรษฐีฐานอากาศขาดรักเป็นเพลง

เชียวชอบสิแม่ก็โอบปีกอุ้มกลางสองปีกออกคุ้มพาลูกทั้งกลุ่มเข้าเล้าแม่ไตจะปลอบขวัญลูกเสียงกรุกกรุกปลุกขวัญลูกตอบเย็บเย็บเสียงลั่นทั้งที่ขวัญเขย่าแล้วเคี่ยข้าวออกเผือต่างคุยเหยื่อออกให้ลูกไก่แม่ไก่ไร้ทุกข์สิไม่มีสุข

เรื่องเบื้องหลังท่านผู้ฟังโปรดทราบและวาดภาพหิมพานต์เป็นฉากนิทานคำกลอนหิมาลัยปัจจุบันแต่ก่อนนั้นเป็นเขตหิมวันตะประเทศเป็นขอบเขตสิงคอนข้างพระสุเมรุมาตรชาญไกรลาดคิรีเป็นมหานาทีนามว่าสีทันดอนเป็นที่อาศัยรากตดและจะตุบททวิบาทตักษาชาติมลึกขมาศสีหราชกาซ้อนองค์พระศิวะประทับอาจยอดไกรลาดขุนเขาอีกทั้งเหล่าเทวฤทธิ์และ

ังดอยชายดงคอยเดินตรงทางลาดปรินชาติชวนชมดุดผืนพรมหญ้าอ่อนก้มหน้าเล็มออกรถจนลืมกำหนดจมูก

มันย่องมาไม้ขย้ำมันเริ่มคำรามคำรนใบไม้หล่นปลิวว่อนแม่โคก็ยังกินหญ้าเจ้าเสือก็อาเขียวงำมันจะขย้ำแม่โคเพื่อล้มตัวโตเสียก่อนแม่โคจะตายไหมหนอ

ำจะขยำกินเหยื่อแม่โคเริ่มได้กลิ่นเสือเปรี้ยวแรงไม่เหลือเริ่มอ่อนสงสารแม่โคครวญครางหมดหนทางหนีทันสะบัดหางหน้าหันบอกเสือให้พันใจพรแม่เสือเอ๋ยแม่เสือโปรดจงเชื่อสัจจะใช้ขันติธรรมะโปรดฟังวาทะเราก่อนเราขอร้องสักครั้งกลับไปสั่งลูกรักท่านคอยเราสักพักแล้วเราจักกลับย้อนมาเป็นพักสาหารเพื่อให้ท่านได้กินเราเป็นสัตว์มีศีลไม่เล่นลิ้นหลอกล้อนเรามีลูกรักเหลือเหมือนแม่เสือรักลูกคิดฝังปลูกปลานี้เราต่างก็มีลูกอ่อนพยักษ์ใหญ่ได้ฟังเห็นจริงจังสัจจะเลยยอมละหันหลังให้โคไปสั่งลูกก่อนฝ่ายแม่โคตัดคุ้งมาท้ายทุ่งพบลูกเล่าความทุกข์ให้ลูกฟังแล้วหันหลังวิ่งย้อนโคถือใจสัจจะลูกโคก็กะตันอยู่วิ่งตามแม่มาสู่ที่เสือยืนอยู่อ่อนวอนแม่เสือค่ะอย่าแค้นข้าขอตายแทนแม่ข้าข้าถือมันกระตันอยู่ตาแม่เสือจงอย่าเคืองคอนแม่เสือใหญ่ได้คิดเลยหักจิตลงตกนึกเห็นอกแม่คอว่าโอ้โอ

ขอลาเจ้าก่อนอานิสงส์อะไรเสือจึงไม่กินคอใช่จะงอไม่กินต่างกลับมีศีลสังวรสัตว์บางตัวกลัวบาปมนุษย์ไม่ทราบใจสัตว์รู้จักพลัดหนักเบาไม่เหมือนคนบางเหล่าศีลกร่อนริมไกรลาดหิมพาน

ก็เป็นเพลงของรังสีเสรีชัยนะครับหรือคุณหนุ่มบ้านอยู่กันที่จังหวัดราชบุรีเมืองโอ่งโด่งดังตีคู่กันมากับศรินทรานิยากรเขาก็คือรังสีเสรีชัยคำวอนก่อนลาจริงเพลงนี้เป็นเพลงลารายการก็เปิดประจำแต่วันนี้เอาดนตรีใหม่มาแจมกันนะครับสำหรับคุณซอสมิงไพรขอเข้ามานะครับเรียกว่าวันนี้คิวยาวกันเป็นพิเศษเพราะว่าในช่วงแรกนั้นนี่ขอตั้งแต่เข้ารายการหรือว่าก่อนเข้ารายการนิดนึงนี่มาได้ชั่วโมงที่2นะฮะแล้วก็ยังมีอีก 3-4 สาย5สายก็จัดกันไปจนถึง1ทุ่มนู่นแหละครับมาอนุรักษ์งานเพลงเก่าเราชอบกับ FM VR Radio 88.75 เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 5 โมงจนถึง 1 ทุ่มคุณก็เป็นหนึ่งในด้านของการอนุรักษ์ลูกทุ่งไทยก็ว่ากันไปนะครับสำหรับบ้านปลายนาฟังชุดวันพระหมดแล้วมาทางด้านของสอสมิงไพรสำหรับคำวอนก่อนลาเดี๋ยวจะมาโชคดีโชคดีครับแฟนโชคดีครับแฟนๆทุกท่านนะฮะมาเปิดกันต้นรายการชั่วโมงที่2จริงๆแล้วก็วงดนตรีของสอนเพชรสอนสุพรรณนั้นเพลงนี้เป็นเพลงล่ำลาแฟนกันนะครับเพลงซึ้งๆช้าๆเหมือนกับเพลงของนักร้องยอดนิยมที่จะเป็นเพลงที่เป็นเพลงเอกเพลงหัวยิ่งอะไรก็ว่ากันไปนะครับสำหรับสายล่าสุดนั้นมาจากน้องริมคลองสำโรงส่วนก่อนหน้านั้นก็สิ้นหวังลงคลานโบราบโรยนะนะกี่เพลงเราก็จะจัดสรรเวลากันให้นะครับอกอุ่นรักข้ามกำแพงกลับมาทำไมนะตรงนี้เดี๋ยวก็จะมาฟังโชคดีครับแฟนแล้วก็ไปที่บ่อยางสงขลานะครับสังทองสีใสนะก็เรียกว่าจัดกันไปคุยกันไปเหมือนเดิมครับรายการนี้ได้รับการสนับสนุนจากสมหมายค่าสวิตวีอาร์เรดิโอ 88.75 และก็ทางด้านของลุงเรืองอะไรยนต์ลงไม้พนาพันธ์นะครับเป็นผู้สนับสนุนรายการนี้เรียนคงจะเต็มแน่นเย็นเลยล่ะสำหรับทางด้านของลูกทุ่งเก่าเราชอบกับคนเสด็จสอนเพชรสอนสุพรรณทิ้งตำนานจากไปแต่ผลงานยังอยู่ครับโชคดีครับแฟนจากทางด้านของคุณผู้ฟังฟังกันอยู่ที่บ่อยางสงขลาสอสมิงไพรนั่นเองครับ

ุณส่งสังทองสีใสเข้ามานะครับเราก็เปิดกันให้นะฮะแบ่งปันกันไปสำหรับรักข้ามกำแพงนะฮะรักข้ามกำแพงไม่ใช่พระกระโดดกำแพงรักข้ามกำแพงนี่เป็นเพลงที่สังทองสีใสแต่งในคุกกำแพงตารางนะครับแต่เป็นพระกระโดดกำแพงนี่เป็นเมนูชั้นเยี่ยมชั้นยอดของอาหารจีนเนี่ยอร่อยเหาะจนพระต้องกระโดดกำแพงจากวัดมาฉันเลยอย่างนั้นนะมีเป็นเมนูหนึ่งเหมือนกับชื่อเมนูสุดยอดของเนื้อวัวอ่อนจากโกเบคือตะโพกสีนวล นี่นะฮะของดีๆทั้งนั้นนะก็เรียกว่าเมนูทางปากใต้ของเรานี่เคยไปนานแล้วครับบอกจ้องมองน้องไอ้ไรจ้องมองน้องปลาจ้องมองเนี่ยอ๋อจ้องมองปลากระเบิดตัวเล็กๆเห็นนะครับเรียกจ้องมองน้องนี่เมนูของคนกรุงเทพมาต้องถามหาแต่ไม่ได้บอกอยู่ร้านไหนมาทำกินเองสำหรับทางด้านของคุณผู้ฟังฟังกันอยู่ที่บ่อยางสงขลากับสังทองสีใสแต่งในคุกนะครับรักก้ามกำแพงนี่เป็นยุคที่สุดท้ายของเขาแล้วก็เราก็มาเล่าสู่กันฟังในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM VR Radio 88.75 คุณขอมาได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาเซอร์วิสบางดานสงขลาบริการกันอยู่ที่บ้านบางดานนะครับสำหรับการซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพาเบรกเบรกดังเบรกสั่นพาเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้ากันได้นะครับหรือจะปรึกษาปัญหาเครื่องยนต์0624565556สมหมายคาร์สวิตยินดีต้อนรับทุกท่านอยู่ใกล้ๆกับ7-11บ้านบางดานร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์ก็จำหน่ายอะไรรถยนต์น้ำมันเครื่องนะครับจำหน่ายไส้กรองน้ำมันเครื่องน้ำมันไส้กรองอากาศนะครับมากมายแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์โชคอัพก็มีหลากหลายยี่ห้อนะฮะลูกยางที่เป็นอะไรยนต์ต่างๆรุ่งเรืองอะไรยนต์ถนนกาญจนวนิชปากซอยยายเจียมบางดานสงขลา0813574245เกรงว่าจะไม่ทันเวลานะครับก็คงจะให้ฟังเพลงกันสัก2เพลงก่อนรอฟังกันอีก4สหสายนะครับกับพี่ลืมเดือนดาวน้องแตงโมโสธิยาและอีกเพลงหนึ่งนะครับสำหรับทางด้านของคนสุพรรณเสียงดีเสรีรุ่งสว่างจำนานส่งเข้ามานั่นก็คืออิจฉาตายายนะมาฟังกันก่อนนะครับสำหรับเรื่องราวก็เพียงเก่า

เอาครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันในเพลงเก่าเราชอบนะครับขาดหายกันไปนิดหนึ่งฮะเสียงเข้ามาต่อเนื่องมาก็มาขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังฟังกันอยู่ที่ทางด้านของบ้านตำบลวัวเขาคือบ้านบ่อเตยนะครับก็คงจะได้คนละ2เพลงเพราะมีอีก2คนรอฟังกันอยู่ตรงนี้สำหรับคนเสด็จสอนเพชรสอนสุพรรณเงาเสียงที่เรียกว่าเป็นนักร้องรุ่นลูกรุ่นหลังนี่ยังสร้างตำนานแต่ถ้าให้ต้นฉบับก็เขาล่ะนะฮะบุญทันคล้ายละมั่งตำนานข้าวไม่มีขาย2513ถึง19นั้นได้รับรางวัลนักร้องดีเด่นสวากาศทองคำจากวิทยุเสียง3ยอดปี2518นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตำนานที่เสียชีวิตกันไปเมื่อปี25645ปีที่ผ่านมานั้นก็ยังมีคุณผู้ฟังขอเพลงเข้ามาในรายการเล่าขานตำนานเพลงครับต้องขอบคุณไปยังน้องริมคลองสำโรงและคุณผู้ฟังที่ฟังกันอยู่ที่บ่อยางสงขลารอฟังกันอยู่นะครับเราจำเป็นจะต้องขออภัยทางทีมงานบ้านบ่อเตยนะครับนะแบ่งปันกันทางด้านของลูกทุ่งเก่าเราชอบกันแค่คนละ2เพลงในรายการนี้ได้รับการสนับสนุนจากสมัยค่ะสุวิทย์และพันธมิตรคือรุ่งเรืองอะไรยนต์มาที่โรงไม้พนาพันธ์กันบ้างครับเยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่0743111725 0743114357นะครับมาฟังอ่านเพลงเทพธิดาเทวีและก็สายันสัญญานะฮะนางฟ้าอย่างอายจากคุณฟังฟังกันอยู่ที่ริมคลองสำโรงนะครับ

0: ค่าเดือนรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์คประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเหล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาสวิตบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ที1ด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาสวิต
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลา
2: จะสั่งอะไรก็ถูกใจถูกราคา
3: โรงไม้พนาพันธ์สงขลาจำหน่ายไม้แปรรูปอิฐหินปูนทรายเหล็กเส้นวัสดุก่อสร้างทุกชนิดมาที่เดียวครบ
2: เลือกได้ตามใจชอบรับคำแนะนำจากผู้รู้จริงจ่ายสบายกระเป๋าในราคาย่อมเยาพร้อมบริการจัดส่งถึงที่โรงไม้พนาพันธ์สงขลา 619/7 ปากซอย39ไซบุรีหน้าค่ายรามคำแหงโทร074311725 074314357